0: คนเมื่อวันนี้เอ็งก็มาตัวร้อยนี่เป็นนัวร้อนอ่ะคนอันมาวันนี้ก็กลับไปสุดที่เมื่อวานคิดแต่ยังอยู่อะไรเป็นรองอ่ะคีเป็นตัวที่คิดว่าคิดเมื่อวันนี้ก็ตัวจอร์คินีมาอันอะไรแต่เป็นจอร์คีเอทซีพีว่าแต่ยังเอทซีพีปนจอร์คีเรื่อยๆที่นั่นนู่นเดียแม่พูดดังนี้ก็ยิ่งตกว่ากี่อันก็ตกว่ากี่แต่ยังอยู่ไอ้เนี่ยพูดตัวละครอย่างนั้นรุ่นโบตะกี้ย้อนไม่ต้องจอร์คีเอทซีพีก็จอร์คีอะไรเอเวเวนเดียแต่ GP ปนจอร์คีอะไรก็มันจะมันนอร์คีอะไรยังงี้แต่ไอ้เอโรตัดแม่เนี่ยเอพุสโซมันเวเวจอร์คีอะไรนั่นเดียไม่รู้จอไม่ต่อเรียร์คินนะโอ้ยสไปไปนอร์คีกันไอ้พวกพี่กูเอ็มส์เอเตเอ็งอะไรเอานี่เนี่ยคีปเปียวารีนักข่าวยกนั้นสิ่งที่เป็นเบสเดมันนอร์คเมนต์ที่ปีนี้เดตัยเนี่ยที่กินท้าบุไอ้กาไอ้เบสุสุอเมตัยกินท้าบุเกี่ยอับปุ่นกินมารีเรกเข้าไปจังดินนี่กันยี่ไอ้คีกินนั่นเดมันนอร์คยันโอ้ยคนนั้นเด็กอีโร่นั่นเป็นที่ปีไอ้ใครกันกินไอ้ยันที่ปีกันไอ้เด็กอีโร่ที่พกพกเรียนว่าตัววิกิเมนต์เดมารักนี่ป้าป้าพกนั่นเจระระแต่ขับวัวไปอ่ะเต็มเรื่อยเอวไว้ใจเต็มมองนั่นเต็มปงพะหันที่ราวว่าจะนักแก่ปุกินะอากิรินี่เต็มมาระเกี่ยวไว้เต็มข้าใครกว่ากันหารุณเปรียกิรมตัวนั้นมีพวกคนกันกินไอ้ใครโอ้ยแรงนี่ก็หาว่ากิไอ้คนนักเรียกผู้คนที่ตายแบบว่าที่กิรินี่แกเนี่ยหัวขานมาไงก็วันเรียกผู้สนับคนจอร์กี้ไอ้คนเมนกราวันนี่ใครการเรียกหาวันที่ยังดินน้ำมาสกินเต็มปอนมามานะรับหน้าวิมกันก็ตัวก็พี่ก็นิมัสเต็มเปรียวเรนักแก่ข้าข้าก็ปงงานอัพที่ya kai ka toka kite CP mende pai noraki ko honi me kini me pai noraki nuwa penena naki ka toki an kana hone me kini timeru bu te montai susu ka penen roide pai noraki o kare ken rongrong de CP e kuawa ena ponto tokwa regen jora ke yo na hoin kana runa bere ki rom kare kina yente CP o be ko kare ke bu kham o te khame ta ta den ta kai kai te grini ki are ko wahan me aya o bisin de CP na bere bere nika to hawa pong o te kha pong na wan te makuri to noraki pe so ni ka tuhan me pung men jaw wa wan ting a pung no kon jaw wo wan kan tai pri ta ki na kon isu an me wo wo wa wo wa wa wa wan wa ten wa aw ngai ran ka pe ni sikonan te to kop sina kon te tp me yon na pera ki ribes uringa me rungim poni ka upai
1: Oh, one day, I'm going to be on the radio. I'm FM 89.9. I'm going to be on the radio. I'm going to kantren angkan ni rokon nara telepon ke kai espa san rokon tekin akan nana rong rong responsa ne ma tera ini pokemi